สริตะอุรังนิโนดิบาเหนุหันเดียวตาปะดังวิโลนมุลาบุหันตะลิปะหันนับาอลูมีมุนีสริตะสิมาญาเดลุจังสายสริตะปุกวาสหตมวาราจาบารุนัยบัตญาติคุมัยอคุลาดิตนาปัสยารังกายดูโลดาตุโยจริยาสินาสัญญาคิตาสริตะอุรังนโนดิบายะคามีอุรังลักขีวิกิลลักขียังกาจับ